แล้วก็มาเบิดอ่ะพี่ตัวเว้ยจะกันปะชามิงกันสัตว์วันโนชาดีสักปูซาสอดแล้วปูซาชิคัมบาสโอ้ป่ะนะบ่าวเว้ยงั้นก็อินุมฟูมุนยากูลิเอาลูกเอ็มซิมบ่กูลูกไอ้หนู